ของกองกำลังในแห่งนี้ที่มาสำรวจจริงๆสำรวจจริงๆแล้วทางที่จะต้องเป็นที่น่าเล่นที่ไทยกว่าครับที่ได้มีตัวของวาระจากวันที่ที่ได้เป็นตัวที่โอชินโต้ที่นั่นไม่ใช่เป็นตัวที่สำคัญก็อุทาไปต้องที่น่าเด็กแต่เนี่ยเข้าทำให้ทุกท่านอับที่กับวันที่เขาเป็นคนพูดทุกท่านอับที่กับที่เป็นคนพูดเจ้าเล็กจำปากหักจะเห็นจะลดจำจากจะเกิดเลยจะต้าโตต้าเสียจะจำแบบไหนจะบอกถ้าใครที่อุทิศเพื่อจะถึงจะเกิดมีเจ้าเกิดจะหมดใจจะต้องจำจริงพูดว่าพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนต้องจำโตโตจำมีหลายที่พูดต่อเนื่องจากโตจะจำมีหลายที่พูดพูดเท่าไหร่จะต้องพูดเอาที่ไหนพูดนะพูดเท่าไหร่พูดกันจำได้เสียงนั้นคนจะยันเออได้เสียงคนจะยันที่มาส่งที่โรคที่มาส่งที่เชื่อมโยงที่คนถึงเขาถามตั้งถึงเขาถาม